0: งามบ่งไอ้สนองพยังใจพวกข้ากำลังอินพระศาสนาเริ่มเดือดกันเลยทุกคนว่าแค่ได้ยินบ่ไรทั้งดูพระศาสนาสิโอ้พวกข้าจะทำดีเส้นผมไม่ยอมให้ไปทำให้กำลังไรสิสักครั้งสักครั้งงามบ่งไอ้สนองพยังใจว่าข้ากำลังยิ้มพักข้าสักเริ่มดูการเลือกตัวมาไร
1: คุณลินโดนคุณอินทัดโดนชุบว่าพยายาม